องยาวเหยียดผูกฟูงีกาเถียนคลิปซาฟุยฝัดฉันผู้จังแต่ดุสรีแนนซีชุกลี่เปล่าซึเงี่ยห้องฝัดออนเฮนซ์ช่องหมิ่นจินฟูนูลิถีสินซาฟุยฟุกวูแกจอนยับสินเต้าเต็ดเปล่าจนถงมุนจิตซึถูกกีหลันตันลูกลูกเก่าทงเกียวเกียนยียูยี่เฉินวองไทยแก่ๆมาเลเซียกุ้งหมิ่นได้ยี่จงสิบทีแก่มาเลเซียก้าสิบจิบเจ้ายี่ผิดแมนชอยไทยเกตงี้เราต้องที่จิบฟัดแกมฉาแก่สีเฮียวอยู่หมาฝันกีหลันตันลูกเก่าเกียวจูยิมมูฮัมหมัดมิซัวรีอับดุลละกงสุเหยียนง้อแก่จินชอยชอยยงสู้หมาก้าสิบจิบเจ้าแต่ท่านหมิ่นจงจงให้คอยีชอยเฉินแก่แก่ลูกเก่าเกียวปั้นกงสิทธ์ทงก็เกียวฟูยี่สิบริงกิตฉีแต่สิบทีแก่ก้าสิบจิบเจ้าเมื่อแก่จงทงเทลองผู้ชอยจงหมิ่นซื้อสู้ซงอ้อนจงปิ้นชอยทินเสียบคิบสิ้นคิมทงฟุยปองเฮงจอกาอีเจนคาลองีจื้อฟู่หอยเฉาก็500วันมุ่ยเหยียนแก่ผอยสองกิมคาลองีแก่ลิสื้อชอยสิ้นคิงอีเจนซิดคาลองีเกินสิวเต่า560งี้วันมุ่ยเหยียนแง่ตองจงเป้ากัด500วันมุ่ยเหยียนแก่ผอยสองกิมทงซ่องสู้ขี่กันฉันสังแก่ลิสิด根据日本政府发布的数据，在2025年，日本有37.2%的家庭提供居家照护，而接受照护的人同住友提供照护的人都是75岁或者以上。这则数据比2022年是在2.4%，同2001年的18.7%相比，接近增加一倍。另外年龄65岁或者以上的突击人数也创下新高，达到超过933万人。随着1947年到1949年间出生的战后昂牙潮一代人步入70岁，日本的护理系统正在面对日益严峻的压力。此外，日本也正在面对越来越严重的突击老年人社会孤立现象。以上的 RTM 客家話閃換謠總裁任平説。